தோற்றம் ตีปูเตคริสเตียนอนุเนียตันจินทันดันนัวสรุลมละดังอนุเนเวตาอะอะทนทุตอยเตนสีลกิละเกมเตนนูละปะขัดจันจินทะดงฟูตะจันจินทาศิระวะสวะตุมะกันตูวันติตันนุงรีตุมนากะลายินอันควาลัลอุปาปะเซลทะทุงโกเตนนุปยันดิวตะศิยะอนุละปาตันตีดุยะอันโคปะเซลทาอนุปะชุงกอยนาลอยลูตาอะ ตัวเจ้าลอยลวดเจ้านี่ได้โหลดเจ้าสังหารผู้เช่นนั้นกลับแต่ไงไม่ละแต่จนล้วนหล่อมาดูนักการศักดิ์ข้าอันนั้นศักดิ์อันนี้อารมณ์ง่ายขารานไม่ละมุ่นตั้งแต่อารมณ์ง่ายขาเฮร้ายแต่เวทุ่งตาจูดจนแต่เวทุ่งหังใจอ่อนนิยาลงเอ็นมาจวน นำเรตินเรงเต็นสาหิบวันเนลานเปียงาจงตินเลรินอาเซียม

0: ชอ่ะจุดต่อจวนหนึ่งจิ้มแง่ตีกันไงตัวอ่ะเกนี่ค่ะอตำโลกกระจูเอตุยปุยหัวชูมากันออกมาตุยปุยอาคารมินหลังจัดเซงินตุยปุยกันตีจูกับได้เดมขวะเอคู่อันนี้อ่ะจู่หวังจวนนินเบลชูมาสามินง่ายค่ะอันนี้ไม่รู้ประเทศแน่นะกันจงใจกันหูตูเต้ไว้ทุ่มลายกันจงใจอ่ะอตโตปะจวนนินกันประธานบุเดงันอาหูเอกันจงใจอ่ะประเทศแน่นะกันดีละตุ้งนับเป็นปกติจู่อะไรชิมลำมีปันพัดมายังกันติดตาอ่ะจุดที่รวลจวนเออาร์มีปากีสถานคอมมานโดอันอินเทอร์เนชั่นแนลออฟฟิเชียลเมเจอร์ไซต์ตะค่ะอารมณ์เคร่งซะว่าตากงลุยจุ่มอ่ะยันจานอินทรายอินชัวจวนอินเดียสุสิไปนั่นโมบุกที่ไปหินเอโมเออันดังจริงมันระวังจุดติดตาอ่ะจุดกันจงใจชัวอันนี้Hey, he exodus day, kanti ah.
1: Kolkata Convention thutluk na angin remthu soyin India IO le MNF te chu Delhi a anin bechina. Hemi ma tang hian India sarkar ne na inbiak na a ton luya hi atel ve zela. President Laldeng Mirin Bertezing mi ni in inbiak na a hian thil tam tak soini ma se India in ral thuam da masatura akar tlat chu MNF shroi tu ten pom theilovin inbiak na po a hlo cham zing hle a India sarkar in Laldeng le a hne na omte chu Delhiya ancien na ina chua phallovin rei taka sheng beta hetianga Mizoram in hun khir takato meklai hian ton luyale Zoram thangate chu Delhiya changatlan chuakin Arakan capital headquarters chu kumsangkha zakwa somsari pakwa February an thleng phaya theitop chua tharin namsipai hnena India sarkar ti dan sang sang an selfia hemin nu hian ton luya chu brigadier general a kai santirin mizo national army chief a ruat aneta ani hetianga laldenga kai shroina a sarkar le party tundina ni hian kutkea a hman berchin zoram thanga le ton luya ten in opna le nam sipai te kai shroina anchel nuwa nam movement avur kang hlea zoram mi puile arakan headquarters a phurna thar thatak a om chhole pha a hunrei tak borok dai to chu chem nungin mizo nam movement na satakin an chok thowa delhi atanga zoram thanga le ton luya te tlan chwa dan kim chang hi ngai nom tham ani satli alowa mizo nam movement tundin le na le in rem na tluang tling lo thlen theina atana thil theng poimo ber te zinga mi atling ani ton luya hian ram hnuaya an omlain eile bara in todel theitura mala in nam sipaite akai shroi thina zalen na suala kal zel tura nam sipaite anin bo sai mek lain zoram mi puin remna kong zonan du zia nasale zualin anlan tir chowa ti chuan zoram ko shan shroi tu te tlomngai pol sang sang te political party sang sang le zerlai pol sang sang te chuan india le mnf te chu remna siam tura inbiak na nei turin an ngen ve ve a london a laldeng a po anbiak chin ba ka mnf po na sataka ngen an nia mnf shroi tu te chuan mi pui ngen na chu ngai pui mo in rem thu soya inbiak na nei chu an rem ti ta a india sarkar po in inbiak hirem ti in heng inbiak na a hian laldeng a choi omin ton luya hi atel ve zela inbiak na ol ai lo tak ni in palai te po capital headquarters a ho tu te hne na report pe a in ron tlang turin voi thum an kalangai hialani avoi ni na a palai tur hian ton luya le lalrin chana kalin avoi thum na a po ton luya hi akal vele a ti chuan jun ni som thum kum sang kha zakwa som riat paruk jana in rem na thuthung memorandum of settlement chu delhi a zia ania he rem na thuthunga hian india sarkar io in home secretary RD Pradhan in Ming Aziaka, Mizoram Sarkar IO in Chief Secretary Lalkhama Chuan Ming Ziakin, MNF IO in Laldeng Chuan Ming Aziaka ni. Kum sangka zakwa somriat pali October tha atanga remna zia thleng hian putona hi inbiak na a atel kim veka inbiak na chanchin shachiang tu berte zinga mi ni in India Sarkar IO te khirin fetle thin ma se athei top chua zara MNF chu an ngai poimo pha hleya amalak na awangin India shroi tu

กะลุงดำนาติลากันไงทักตากุนสตุคาริเบกาไซมอยอันนี้ดดเลตันสวานมาเวกินาสักไงลุงรุนติลาฮิลุงไอทักสุนจมัง

0: ole tun chum ko na thokte tan ti huna chuan khwai khoi chung changa tlangwal silaram chana rei ek khwa kan palaina komna ilongai thlangu
1: ole tun chuma hian rei ek veng khanga om khwai khoi lo thing tak mai tlangwal silaram chana komin hun kan mangdona ngai thatu ten khwai khoi hi ha atlo cha em ti te po kan on mun le tlanga khanin a khoi ve chi don em ti te po lo ngai to ila a chome a hei inkomin hun nin man puya kan van lom em khoi khoi chu changa kan han inkom thei don ama sain akas wani aizol chi bai kan buk che a khoi khoi hi eng ti ka chang bun lo chan to nge ni
2: a bul chan nei chu re to ang reng khop pa sang ni som le pathum ve le tang khan
1: ani mo kum som le kum som chu ta alo ni chu inga tinge khoi khoi a se te hi anai ti lo em mi
2: a se la ma e chon vitamin a tha en ti a
1: o
2: hen se lu ti re ve chin zo ka
1: ani mo i chu ti ni si khoi han khoi kha ke ke chu ka ngam lo top mai di ke se ke ma chon chu ti ni se la khoi khoi khoi ma khan khoi khoi ta ila e chu tiang kha tiang chuan a sum le pa ya po ka lo ka nga a khisel te po ka lo khisel phanga ti te po i nei mai thaya eng ang ri ru pu in nge khoi khai khoi
2: khoi hi a cha a dam do ya tan lo trong kai em em bo ka e du na pe chuan anin ti hu a mai no ya te tin dam do chi sang sang a hian khil dang le na pol hian a cha an ti ya a ti ra chuan khatiang ang ri ru kha ka pu em em lo wa ma ni in ka lo ti ve bek bek ka an rei da wa re e ka hian khoi khoi lo thing deu de ban o ma khang khan pol dinila an ti a min ron so ma e ni ta ka lo am ka ti a pol a chuan kan tel ve a re e bi keeping association kan ti a chung kan chien ten en chuan kan han thok kho wa tiang khan kan tui chho ve chuan ya
1: ani chu ani le in engzat re ringe khoi khoi ang chu
2: tu na he chuan a khoi khoi sim si mai chu kan tam to khop mai me ro chu pol chung o me ro he chu member som pathum vel kan ni
1: ani mo an lo tling hlo mem zu kan
2: a lo tling deu de van o ma me ro chu a hun puma in pelau kha engmo zanom be wangin kang ka chi hlothling hanti thei tak tak chuni bik lova a hlothling a te ro chu kum khata anthar nem khop mai
1: ani mo chuti ni sela tu na hen bom eng san nge i nei
2: bom tak o ma hi pariat kanaya a bom som chuang kanaya nge ma van duai thila e mel man lo nga via khatiang awang te khan sul rul ti te hei dai de pin ngak te le mai mum te hi an lo nok sak ve e mai a khang khan an lo ei thi na chung awang chuan sul rul ina an lo chil phe chu a thar hin ron zema nge nge in khatianga an ron khoi to ka chu an rao thi na ni chung ve la wang chuan tu na hian kan tla niam le reta a mai ro chu kumin na hian na sa le jiwal zo ka be ka tuma ke bom tur po ka in pu cha me ka ni
1: ani chu chuti ni se eng tin nge khoi hi a bom tur ti a bom a khan nang ma ni da lu don nge ni anga khoi mi nge a chi la ka
2: a ni a hi hi a chi sang sang a oma ti yan a chen chu ba cha ra te kan han da a apui kha ina kha nan ron thok ve ve ya chu chu kan lo mana sahari namo bom chunga khan kan han khung ta ani khan an han en di ka bom kha athiang hrim le thiang hrim lo te athat le that lo te an du zong ani kha chuan an thian te kha an ho wang wanga an thian te kha an ron puna pali panga vel an ron kala ti khan an ron en kual an ron en kuala an du zong ani chuan an tam tiel tiel la ti khan som thum te som li te kan ron vira a mun ma zong zong kha an ron en kuala na scientist thata anin ka sia อาเตียงคานอันดูโซงอันนี้ชวนนั้นหันเรฟังฟังอ่ะอันเรอจังอ่ะเรฟักเลยว่าเฮียนินอันรอนกัลฮุกเซลไม่นี
1: ่โอ้โหนี่ชูมิโซมันไล่ลาลเตปุ่นคดทารันกายโดนชวนอันว่าเวอร์ริฟายพอตาอาร์ปาเตปุ่นอันเก่งอังทีนคานโลนี่เวนิโม
2: อาเตียงเสียคานี่อาเชนเนอร์ชูเด็กคานหิงล้วงอ่ะเด็กคานด่าข้างอ่ะเด็กคานนั้นมานี่นั้นเหลวลอยอ่ะจุงจะชูอีอาชนินอีน่าจะกันละลู่ตาเตียงคันมูมาเดวินกันดาชิง
1: อันนี้เลยจุดที่นิตาเสละข้างหันดาลู่ข้าทวนอ้อยไม่ตีนามีเอ็นตีนันอันโจเลมอทิงลวงอันลู่อมเตข้าอินอีหันชวนลู่ไม่นิออมเนียเอ็นตีเงี้ยข้าอันงำไม่เทิดด
2: ันอาบ่มันดูชวนนี่อันอมเล่นไหมข้อยาหมดทิ้งโอนได้ว่าเฮียดินอันเราอมกันหมู่ชวนอิบกันเสียมาอามันนัดตุรบีกะค่ะชวนชวนกันวารูตาชวนอาโบมาคันกันทิ้งคลาอะอันนี้เราเวกปนดีมด้วยตะกินอากงกาอะโจยโจยินกันดาลูตาที่การอันอมเล่นไม่ทิ้ง
1: มันนี่ชูอันเจียเทปอบมาคังเร่งเน
2: ี่ย
1: อันนี้เลยโจมเวนง่ายมจะเป็กที่ง่ายเวม
2: อาเกี่ยงที่ส่วนง่ายว่ากับพวกกระดาษเลี้ยมหรือว่าอเมริกาจูมิโซรัมควายคอยกรุ๊ปอาเฮียนก็ออกมาเช่นขัดที่ชวนนั้นด้วยครับไม่ยะแห่งฝูร้ายที่ชวนนี้เงี้ยชินีเตะอันติดตัวยะที่ขานอันบอมบุลาที่ขานันด่าขัดยังขานันโจมทีน่าอเมริกาจูขัดยังขัดง่ายลุตุกับพวกเฮียนกระดาษเลี้ยมโลกไอชวน
1: อันเสียทีจะมีหลักเวลเลยอีกคำอีหวยลู่เวลไล่เตะอัดโซนี่รู้ไล่เวลแต่ชวน
2: ตีฟูเราชวนฉันขัดชวนกดขบไม่ยากจุ่มขัดโจโซกันขบเปียลกขามเพียชวนง่ายจังกันเดี๋ยวไม่ใช่ชวนมีขามเพียชวนก็จะรูดโดนขัดทิ้งกู้งาโลนง่ายสิเอ็งมาไอ้ไม้ตัวมันปกยังเหล่ากันก็จุกตีรกไม่ยากอันนี้ค่ะเองฟังอินเงยให้ฟูร์ไล่นี่ตาเองนี่นะโมนีเราเสวสมะข้ามีเราข้านี่ไม่เที่ยข้ามีเราอมโคมาข้ากันรู้ตาไม่เสียใช่ปะ
1: อันนี้
2: ทิ้งกูมาดังฮันกับจวงขาอาฉันป่าอินลูกคุ้มเด็กกับเวลาเตียงข้างกับฟารูทเฉลี่ยเตียงจวนอันหล่อทิ้งครบไหม
1: อันนี้
2: ข้า
1: ว
2: กันลาบเด็กครับ
1: อันนี้เองหุ่นอันเงยคุยจูจูลักอันนี้ลักเทียนี
2: ่โอ้
1: หุ่นเวลาไง
2: เทลายาฮิชวนจุ่มหิฮิกันหลักล้างปุยอะดิเซมบาร์เลจันวารีทาเวลาเฮียนกันหลักชีนะแต่ชวนเอพริลเมย์ชาวเฮียนกันหลักเลียจูเอกลาบตัวชวนนินเอพริลเมย์จูนชาชาวบอร์เวลลักฮิรีเอฟบีไก่ชวนตักเดรินกัสยาDecember ชาวปอร์เวลเฮจูบูรุกวอดเดียวแต่มองงั้นโมขวายน่าจะเล่าชื่อว่านินเฮกูมีนาโปเฮียนลักตัวมูมาลฟักปอกันในสมแล้ววะชื่อเตียงชูอันนี้อะไม่รู้ชูอาทิตย์รัวลขันโจบอมเละสแตนดาร์ดเตตัวนั้นยันนันรอนติดชูก็เควีไอละมาตรงินขัดเตียงอะกันตีอาอัฟเรมเนียเสียไม่รู้ขัดชูอาดานะดังได
1: ้อันนี้โมชูงตัวชนิดเดียวบอมตัวชนมันตัวเอง
2: รอนเสียมสังทุมบอร์เวลเตอสตันต์ตะคัจจุอันยาอมีเจ้าบอมกันติเสียมปุ่มปกอังเชียฮิจูสังขัดเลจ่างาจารุกเตปอินกันฟันทว่ากันลีทว่าเตียงเวลเตชูนี
1: ่อันนู้นนี่ชูอันนี้เลยอัลลาคุณข้าอินรัวทุบไม่ออมเสียเองติงเงข้างข้าคุยข้าอาจูข้าอินหันลากดานอาจูอินหันลากสักตาข้าเจ้านะบอมที่ข้าหัวหน้าอย่อมเสียอันราวเวกไม่เลวมี
2: ราวเวกเราครบไหมให้คุยฮิดิมด้วยเดวะหันคอยชวนนี้นั้นเราฟิลลังเริงครบปะอติรละมาชวนนี้ให้เมเจอร์ที่กันหันปักคุมกันหันโฟปะกันหันปักคุมเดวไล่ไล่ยะเตียงคันคุยข้าอันจีนเดียละอันต้มโคมะชวนอัชชาร์เขาอุลสมเดวเวลาไทยตัวที่ข้าน่ะออกมาจะเตียงชวนกันติดล่างปุยะจู่ๆโจบอมบีกาชวนอัชชาร์เขา หลายชากงายาอาจูอมนบีกเตนอมนบีกเตสันไปนะอมเดวังคันอาจูตำนบีกะคะกันันหลายชาอันอมนบีกะรอคะจูจูอากันเนทินอาวายาควยบอมมีกันลากโซสักเวกชวนเงงเงยนันราวอินกะเฟียอ
1: าวายติ
2: โอควยชาอมซงซงคะ
1: จูมีอันอมนะเลเองไอ้ที่เขา
2: อายุบีตานั่นเองอมตา
1: อนุอมนั่นเองเนี่ยนั่นอินลักษณ์ของเวกชวน
2: ข้าก็ชิวอันดูบีกแล
1: ้
2: วอันเราสันเดียวเงี้ยเงี้ยอินก็เสียกี่มาชวน
1: อันนี้ชิวอันนี้อนุอมนั่นอนุแต่พอชิวเอเวจีนนี
2: ่เอจีเอตุนมาชวนเจ้าพ่อมกังอาบุกะตุนมาเดียวกันเงี้ยเงี้ยลาบชาก็ไงฟังกันอายุกันโซระอนุหัวข้าการชูมากันเอไม่ชินจะตุ้ยขบ
1: ไหมชูว่าชาเบชุดเดียวชูอันนี้เลยชุดเดียวนี่ตาเสละโน้ขกุมขตาไว้นี่ไว้ทุกคนเสียมเบติน่ะทั่วไปมี
2: โอ้เสียมจูอันนี้สาปุ้งจะขบไหม
1: โอ
2: ้คอยไหวเสียมหุ่นไล่บีกเตะจนเนี่ยแต่สักสิกละมาเฮียนินอันปุ้งจะเหลาเดียวเล็กอะ
1: เองก็ติ้งเอทัศน์สิกาทัศน์สิกาขัววอินอันต้มอิมเวตินั่งเองเนี่ยเองวังเนี่ยอายุแต่พอชิวอันโลหะสักโลเดือดเลย
2: เนี่ยต้มอิมเวคบมายาตินจันตุรทัศน์สิกาให้ชวนเราตั้มเราเดือดนี่อินอะไรงะเอคิลปาร์เตอมเราไล่เดือดเช็คเฮียเนี่ยฟูระเฮียนให้รู้อันสูดเดือดปุ๊บบุกที่ชวนอินอันชั่วบีกเราอันต้มชักมายาขัดยังหุ่นเอาการอายุแต่พอเราเอเวทีนะ
1: เ
2: ห็นชัศิกาจะเตียงจนขวาวอลุตุคานอันชั่วชะดูวักบีกเราอันจะเลยเทเราวันนี้เดี๋ยวเปิดไหมชัศิกาให้ชวน
1: อันเราดีชิวอันนี้เลยอับบูง่ายม
2: อับบูเกี่ยมาจากให้ชวนกะละที่บูมีอะไรวะทำไมเราชิวตุนจันทร์วารีชัชวบอร์เวลคานลากระพุ่นเตียคานสับเฟตุมบุ้งร่างกันแต่ไม่ยะแห้งเฮียนกะควายสแตนดาร์ดเฮียทาร์บิกกระชงอมตาชวนหน่วยอาจูเลอันอุตเสียมนาออกมาจูมีป้ากับชวนอาจูว่ากันเฟรมสันนิษฐานเสียมาแต่ชวนอาจูหลังขันตัดชีนนี่จูเวลจูสับเฟียขันอาชีนข้ามินตีเชียดสักอาเลวข่อยชีนะจูทุ่มไล่เลวข่อยอะชวนมินตีเชียดสักนัวล่ะนี่
1: คนนี้ชูอันว่างไอ้อมเวอันคอยป้อนนี่เวสีเราอันเราอินโดเวริงอติรา
2: อันเราโฉมไล่นี่ไม่อันนี้นี่ไม่เทนี
1: ่
2: อันห่วงเต้าขบะ
1: อันนี้จู้อันนี้เลยคอยจู้ฮีอัคราคัลวิเอเวไรมุนาเฮียน
2: สัลตันขบไหม
1: เองซาทิงเงยเองซาทิงเงยอินทร์กลางปุย
2: รำบุตุลเฮียกันมังอวดชีนะชื่อมีบทลขัดชู้สังขัดินกันสั่งตั้งปุยาอสเซียสันเฮาเฮียนชวนตุนกลุ่มทาร์อ๋อนี่กลุ่มมาจังชวนอันนี้จู้นี่กลุ่มมาจังคันบทลสันเดวินกันนันเสียมาสังขัดสันนี่เตอลาเบลเนนทับคันอสเซียสันกันดิ้งกันตีค่ะอลาเบลเนนทับประกันนันตีเตขัดชู้อลาอุตเอาเดวตาสังขัดสันนี่อินาเชนินันสั่งละเชนเนอร์ชวนสังขัดปนกันละสั่งทั่วกูไม่นายเราให้ชวนบทลขัดบางไงอาคาจูสังกัดสนิอินติดลางอีละที่อินรวมหันนั่งจุกันเซียมอันนี
1: ้อันนี้ชัวชุดที่นี่เสละมินให้ทำมีอันร่อนลำเงี้ยนี่นังบ้านินชัวไปชัวชัว
2: เช่นชัวไอชัวแล้วจังอินันร่อนจ้าจุงจูทนอันนี้เกี่ยมาตะกับเฮียชัวอะไรเอ๊ะกับพ่อไอ้เนี่ยจันเรากูมินปุ๊คอยซุยเนี่ยไม่เป็นรันทีเดียวเรื่องอะไม่รอจุดเชียนเต้าหงะชีนะเต้าโป้ขันอันนี้ได้เชียนแล้ววางขันเลยตัวโป้อันไหนเราเนี่ยตัวไหนชิวัน
1: อันเราเนี่ยชิวอันนี้แหละตัวไหนคอยตัวเรียนบิดังฮีอิรอนเน
2: ี่ยร้อนเท่าไหมหาดำชาติไม่ยังโจมง่ายเราวางขันเนี่ยไม่ยังที่เห็นบอมเสียงข้าหาวตักเดี๋ยวอเมริกาอุลกังไงยะบัวมะคาชัดตะกันเสียมะรวยนานันปัวจะไม่เทเลวตุรันคูชัดตะกังไงยะข้างค่ะ en kol ulu ke ro chu ngai a mai ro chu e a chu om hun lai cho na lo ve ve mani botol bom khata botol thum te botol li han chu te po ma chu bang chen na tra khop mai a ma ni na kol dam do ye tan po mi ta le lo wa khatiang ang a chu thei ka chu din ni ve zel po kha a tra in ka sia
1: i khoi bom da na hun chu oi oi ta nge cha a mun zol nge ni ka nge dam nge eng tiang a mar chong han ti te khatianga te khan a eng lai anga hian nge e khoi khoi ta ila khoi bom ka da ta ila chai hrien
2: a chi ti lama chuan kan in vel hi adam lu tuk lova ni a hu tha a chape viau chuan ka sia a dam lam ai chuan a thama ma mai theya a then khatin a group a kan hu hi chuan a kong ka hi ni chuan lam hoin da thae an tia khatiang ang te ka chu kan da ve a ani a chok mai thei chu tiang ang te po chimo
1: o a bo ma kha in nai te te ni da nge eng tiang in ka ratin nge da
2: kan in compound el zau thaboka kada hlat khop meya ke chuan e amero chu attend chu fitli dana te da theya a nai in nai te te a po omsela khuai san an ni chuan an in tlat polo
1: e
2: an in ti boilo khop me
1: o ni chu what on what e filve ti te ti chuan kha thil tam tak kan han in zo tama sela kan zo thiam lo so I do see a teka in a caringa, soon the chimin low hill lamole.
2: Ah, a quai bomb he a rock a card on a yen. But yet, Pakua, well, like an air, tune to a guminzu dadara, tin a bomb shan at the po. A friend, see him he a poem, a log bigger. A hair no call, Oma, George one, a zulanga car. Char lem kan ti maya chung a char lema kan da sa a khan khuai khan zuan ron siama khatiang ani ka chuan a char ti chemia lo kan kholin kan hera hei kan thian te chen khat phei chuan experience an lo nei to boka thakhata voi ni voi thum te an her chua ka ni a zu khan thar lok di ke me ma chutiang chuan kei po he thum ni thum thum chu ka ti ve to a kumina po hian o kumina tila tun me jun tha nikum khan botol somni pasari velai kathar veya lo kati khop maya khatiang khan e a standard hian chuan in siam vek thelang chuan in mitin hi khuai khoi bi ka chuan kan lo em em don ani tin khuai hi hei kan thai tan ti hena that em em wangin e gim doi takin en kolila thain ka sia ka ni chin khan min han zo to an no de po in amb ten tia kan e ya amai ro chu tuna hi chuan in khuai lo pung zel tur kha a chang kai ke ma ni ta na lo ka chu wang chuan e ral mai mai khani lo se la khang an khuai lo sia ma kha lo pui tling se du le in dang se la mi dang in an lo chor chang kai anga an lo ruut venga ka tiang han ke ma ni pon kan khuai rau in dang a kha kan ruut ve le zel do na ni chu chu khuai ti pun na thatak ni in ka sia chu chu kan sei a pakhat a chuan pakhat le a chuan kan thai te e vai miem te po a pa ran han cha na khatia an chan pa khan enge anin thla pun nan khan vai miem chi thiam nan khan a lo chang kai e lo nia khatia nga tan khan e khuai te hi an tha a en kol an mamo em em dim doi taka ya uluk taka kan en kol chat ti poi mo in kan thia
1: avan lo mom em ve o in ko min hun min man puya tangwal si la ram chana e khoi khoi na i e zon na pathian mal som na le du sak na e dong sel turin akash wani ai zon in du sak na kan lana che kan mo me
2: ya ke po ka lom lu tuke
0: tuna kan ngai thak tak kha khwai khoi chungchaanga tlangwal silaram chana hre ekhwa kan palaina komna ani

0: อะไรกันผมเห็นตอนนี้อ่ะกันเปลี่ยนนะกันเปลี่ยนแหละมัวนะกันใส่เล่นนะกันชงเธอสองอมนะมันอันนี้อ่ะเฮ้ย migration เฮ้ยชื่ออินลาฟ้าหันชัวจอร์จอร์เตชัวมาอ่ะมาเราชื่อหุ่นอาจจะเรียนแต่การมาเนี่ยเรามาเล็ดเล่หุ่นที่ชัวง่ายง่ายอังครุกันเนี่ยชื่อเท้าสุเกเนี่ยปออันนี้อ่ะเฮ้ยก็หนูไปฟังเอาที่ชวนเรามามาเราชวนนี่ปอจอยอินเตียเฮ้ยแปลนชุกันหันเสียมโชว์เลยชวนเนี่ย
1: อันนี้ชัวนี่จริงคันหุ่นมาสลับปากกันโซ่เจ้าเสียไซตัวขวาเวลาอินโนปันไล่หุ่นังอ่ะที่คันรีดูที่ง่ายทวีง่ายเองที่
0: เอ๊ะขัดที่ไลน์เรียดเราเราก็เหตุดันส่วนมั่ว
1: เองที่คุณรวยไลน์นี่เรียดูไง
0: ทักเรียดูกันไงท่านฮีก็ไงทักมาสักฮีเรียดูกันไหนมาสักเบอร์ฮีสังสกุสมสริปงาเวลเนียมโ
1: อ
0: ก็อู้เฮียนินไอโซลจังอินารันฮอนาไวเรงเกะชุดตีไลน์ชวนโปรแกรมส่งฮีเลขาเพกาเฮียนอันเซียกชุกฟิกันน
1: ี
0: ่เมกะเฮิร์ตส์ชุดตีซาตาดาร์ชุดเดียชุดเตียงโปรแกรมชุดอมชุดเตียงชุดอันเสียช่วงเวลาค่ะกันเนี่ยคำเมลคันกันเฮร์เจียววอร์วอร์เทนน
1: ี
0: ่เรียกเดียวกันในแต่ชุดกันล้มน่ากลายเทรนอมน่าวพังหัวลูซองๆลูกก็คงมันง่ายทัดเทนนั่นแหละ
1: ตุนไล่ไอโซเชียลมีเดียเตะจักตัวดินโควิดละเตะให้ทิลอุลซัมตักินจันจินทาร์เตปอดีละกันมุซุงซุงเทิดาเฮตียงอาเฮียนเรียกเดียวปุยโมนะเนี่ยเชียดเนี่ยเองเนี่ยมีปุ่ยที่ถิ่นลงอ่ะคนเซมีปุ่ยที่ลงเชียดแต่เรดิโอปุ่ยหมดนะฮ
0: ีเรดิโอฮี National Catholic Radio and Television Center เทรนนิ่งช่วงตัวคันยังว่าที่สู่ลอนดอนเนี่ยเรดิโอฮี่ชื่อว่าเรดิโอสคริปต์ละอินเทอร์วิวแต่เฮตียงคู่ BBC หน่วยกันบูชเซ็นเตอร์อันที่เรดิโอมันปุ่ยกูอาจจะบอกว่าเนี่ยการวัดเตยกันวัดเตยต่อเทรนนะชื่อชื่อเรดิโอกับแบ็กกราวน์ชื่ออันนี้เรดิโอฮีอ่ะไงน้องเอ๊ะเอ็มเอ็นเอฟเอ็มเรดิโอเพย์ชื่อก็อดทีนะมีเจ้ารำตาเห็นอะไรเราอมตาชาตัวนั้นเป็นไงน้องเริงอ่ะอเมริกาจังก็เราหอคานผู้สอตาผู้ลัลสอตาคอนเกรสอ่ะประธานขโมย
1: อ
0: ันนี้น่าก็จะเลี้ยงเรดิโอฮีเราไงท่าเสียงการะ All India Radio เฮ้ยแต่จังการผู้สอดแต่กันมีไงสารนั้นเราหนีบอกว่าจังการทักเรื่องอีกอะไรต่างอะไรเดียวไงทักมีจังการเขาเห็นนั้นง่ายชาดีเดี๋ยวแต่เห็นกันเรียกมันเนี่ยออฟฟิศปกติว่ากันเลยอะกันเรียนปามาตัวงาออฟฟิศสหันเรดิโอข่าวง่ายชาบุ้งไม่อะแต่ยังกันง่ายชาเร่งไม่เกี่ยวชัวร์อะเดียจังการทักเรื่องขังกันเหตุนั้นเรดิโอเห็นไอ้เวทโอนี่เหตุการณ์เดียกันเราลำเชียต่อเลยนะอะมาเสเรดิโอเหตุว่าสุรการะอธิการีไลบล่ะเชื่อฟังส่วนเรดิโอฮีไงทักจันและชามังเอกติดเดวันนี้ชื
1: ่ออันนี้ชื่อว่าลมมตักทินเหตุโอลินเดียเรดิโอไอโซลังเอเทปุนังบางเอเทปุนชื่อการดูซองโปรแกรมเทปุไฮโลทีเวตโอนิงกันเสียขัดหันเองเออตบหน้าหนาติดใจละละหันทันดูที่เนียม
0: เออข้ามิจุมโปขันกัดทางอ่ะโมกันช่วงกดลากติไม่เชนะ
1: กัน
0: ช
1: ่
0: วงอ๋อกันช่วงกดลากติไม่เชนให้มีกันช่วงกัวกันเตะสุดเกมอาจังกันปุยฟันเอาเตะบีกเฮ็ดกันนู่นแหละปาเตลำเนี่ยละวินเกมอาจังกันปุยฟันเอาเตะช่วงก็ลาอิสุนนเนมเราตรงอังเซติฮีกันดูเอ็มเอ็มกันดูอังทัพปะไซพอลสาหินล้มลงเลยฮะแล้วไซพอลเราเห็นกันดูอังทัพปินสาเสียกันดูเข้ามาเอ้ยมิสันเวงกอทันมีกันเนี่ยมิสันเวงกอทันแห่งกันเทียมขอบไม่เบียกินปุยเอาห้องกันซะชีนะเกี่ยวกับนี่อาศัยพอสักไอ้มาเ
1: ม
0: ื่อปนโกหันปุยนะ
1: อ
0: ันสักหินวมกติยาเออกติยังอังซีรีโกดเด็กอมเซกังไอ้ถนนกังไอ้ถนนเป็นกระเรงอ่ะทินโซโลอันสักปองไอ้นมเท่าวะเออสายพออันสักข้างไอ้นมจะเประข้าข้าอิสุนนเลมเราจงอังเซอิสุยลุงวยอมเราตีหลักขโ
1: ม
0: กันด้วยแม่มัน
1: เองโอ้เลยอารมณ์มันเล่ไหมคะเออปุ๊กเอลล์ลวงกี่มาให้ไว้นาเทหุ่นเริ่มจางโอลินเดียเรดิโอไอโซนมินเปเทกันล้มเลยอะที่ขันอาลัทันอิสุนเนมเราจงอังเจที่จุกันไงทางอะที่จวนให้ไล่มุ่งจุกันที่ตัววันนี้ขัดที่ส่งค่ะหุ่นเงินมันเทที่จุนี้